กันนี่มัวละปัดยุดอากงกะลีไปอันบุกนานูขับบักยุดกะให้หินูดันอากุปิมีมันลังนี่มุกชะอักชะอารังตุกานี่กุดอากุอินได้ละบิงมาตูอุนอุนชะไม่นักไอ้อุดอีมุกปังลูอุดปันดังลิดได้คุณอีมุกโง่งบัลลีบารันอิลุอุมพูนลังอุนยาอันตานันปักชะกีปักปะอีชะกงกะหิมตังอีกุมันลังอากุอินได้ดุลักดุลานไม่อาจเล่าราอุยอินได้อีกอมักมาไฮสาดีฮัลันกุ้งกุ้งมังอีมุงอีชาลิกไวชุดีอันกูอีกเอาอินได้ช่วยลิปุลีปนอังกุ้งมักกูปุลุสกายุดกินีกินูปนพิชันติกูลังนะอักูลิกุนปักกูปนอังกิตกะอีบังกูอีกเอาอีกเอารักยุดบูชามาลูอีกา